0: Xiang Zhang Pie Salo Bi, Binyayi Satin Lepaya and Niago Pite. Jango Yaldo Dorema, Yaganan Shide, a Saint Apune, Kalili Rigu, Duyare. Malumwile, America Ga, Malumwe Siari Zigani, the Saint, Lekan Yashide, Lumwene, where Tare Sao Rigu, Kalili Rigu, Biwi Lade. Mulare Au Saint, Kalidiago, Blasa O, no, no, Yare. Kalili Garo, Thro Yare Sao Lirigu, Gibi, Pioni Jare. တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ငန်းတွေကကြက်ရက်မှုအတန်းဒီဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်ရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂယုနာတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်မယ်အကာကမလုံဘူး။ gong ten jin yin ong, ten lo me yare chin nip chin ni de. Ku de bai zi tata rao ma lune chong nega mamia wulu, chong tang wang siya ga pio piare. Sanding anu ka ni rajao, ten jai lo yara ame yajao, siya siya mali chuga, pio pia jaware. Di chong song naku sauta rao, ten ku ze cho kone ya, diago rao alo sawara lu, o chu yi baka le sure. Chino nauta chong song song nai ao choza ji bao me, amara makanai bulu, monumwe ga pio ro. ตรงเนี่ยนะมาวันตาเย่ตั้งตัวเรากูมีอะไรอากูตรงสีกูเป็นอะไรเนี่ยสาวก้ามูลาเรนเอาเส้นคลีดิอากูน่าอุตส่าห์พิจเดแต่ไม่แม้ที่สาวน่าอุบัติเหตุจังนามีบาดเจ็บอาการดออ่างอะไรเย่แต่มันน่าสาวลูกากาหนีบาดเจ็บไปเลยแต่มันน่าสาวลูกากาลูกตาพิวอะไรไล่ลูกเสียลูกเล่นลัดล้อมไม่ใช่จ้าวที่เราอเมริกากาลูเชนุเย่ดอลลาร์เนียลูฮามองดูไม่รู้สีก้าจังนามีบาดเจ็บช่องเสียจอยเย่แต่มันน่าสาวลูกากาจีสุร มันเอ๋บูโลสุยามะสาวอัลลูเทจมารูพิมทาวูสุเรคันซาเจกูจาระกาพูดในเสียแต่โมชีเดลูจ้องยี่มาตัดตัดจ้าจ้าสาวยาเป็นเดเสียมาเดียวกาตู้คันซาเจกูพิมพ์ไปเลยฮอดาบอยามาสเปรนฮิวแมนิตี้สุรายามาหนูตัวเลยลูดาเจสานามูบีเบทีพ่อกาพิซิรีดามกาโกไตดูบิดาเชนเจสานาเรสุรากูเซนซัมบิบยานีดาลูสุนัยเนนาวลูเชนตูการอโกไตบีมาดูกาอย่างนี้เดดูเรตัว อันนี้สิอาทิตย์นี้เลยโคตรมองเว้นเนี่ยทำไมมีตาสุขเพียบไปเลยมองลงมือเชื่อเลยตู้ลูดานาจีมาพิจารณาบีสาวคลีริกายนี่เลยคลีริกุมีเงียบไปเลยพิจารณาจากสองนี้จ้าเลยจ้ากอมรีโตดาจีริกุเลยมีเงียบไปเลยสาวดูเป็นลูเลยเสียงจ้องก็เสียเสียมาเลยกูอาบิสก็พิจารณาเลยแล้วมาโน้ตเสียงจ้องจะจ้องก็เสียมาเลยกูเลยวินทุยเกเรมาจ้ามาจ้าลาวาเสียเย่ลูตุรุก้ามองลงมือกูมาเลย มองลุ้มวิ่งเดียวเลยลูดาเจนสนามมุ่งเนี่ยเป็นยังไงตัวเห็นกองกองสายยีเธอไซเกดัสซี่กองกองเทนายีกูปูอายุสายยามิลูไซเกซีเย่ดูมีบารอเล็กเนี่ยมองลุ้มวิ่ง
1: Congo Democratic ตำนานในงานชีวิตมาอีโบลาไวรัสกูเทนช่วงไหนบูจะมาอยู่ในนี้ฮะเช่นเนี่ยลูกสาวนี่จะว่าเลยวันนี้ฮามีมาที่สาวนี่เลยกูตายสันต์เตะฮะทุกวันเลยลูนาริกูกูตายไปบูด้วยจีเวทับีในงานเย่จีซงอีโบลากูตายสันต์เพื่อนลามาบ้าในงานก็เสียภาษาญี่ปุ่นก็คุ้มสุดยิ่งสาวลูกยิ่งลงงานในปีจีลูนีบ้าพี่นีบ้าบีกรณีที่ฮะสันต์ที่สาวออกมายอกาบูด้วยสิทารุ่ยด้วยกรณีชาวเซนเน่ตอนนี้ฮะชีดุ่ยด้วยกรณีลีเซ่ป่าวยมาเลย วันนี้เอ็นอาตงยาจอตั้งวันแทนสองมาพิจารณาโยกับบุษย์ดูเรื่องมีเงินสั่งซื้อชาวพื้นในหมู่ตัวเลยลูรุ่ยกุญยิมุกมีเงินเลี้ยงในบ้านเลยลูพี่บ้านเลยที่ก็โยกับฮะชาวบ้านเรียนปนิบุจูไวรัสมีกว่าจังพี่บีอคุติโรอธิมาพิจารณาเลยกาวเวสีตามมาโมกูตาซีรีมิชิดีบ้าบูแต่ไม่แม้ก็โยกับมาพิจารณาเก่งเลยก็ตุติธนาซีเดนุยกูจุดเด่นยิ่งสุดท้ายในเกล้าจ้าวกูตานี่ติดด้วยกูมีเงินสั่งตั้งในเกล้าลูกว่าจะมาอยู่เพื่อWHOกับพี่บ้านเลย WHOยังตุเตตนาเนี่ยพูดอยู่ในซีซันทั้งสิ้นดูกาอย่างอีโบลาพิษเส้นหนึ่งเนี่ยนายเชนเย่สันต์มูริโกปูบีมีเงินเส้นเส้นสาดเต็งเงี้ยบาร์เลยแต่หากตุเตตนาไปมาตุเตมูริโกบาร์เลยปัลลูเลสโรก็โยกับมาสร้างเงินเลยก็ตุเตตนาลงงานในจูบยันทารุบาร์เลยก็โยกับเรียนปัตตาบีจูเตมพิษเส้นทารุบาร์เลยก็โยกับเรียนปัตตาบีจูเตมพิษเส้นทารุบาร์เลยก็โยกับเรียนปัตตาบีจูเตมพิษเส้นทารุบาร์เลยก็โยกับเรียนปัตตาบีจูเตมพิษเส้นทารุบาร์เลยก็โยกับเรียนป အခုဆိုရင်အတီးပြူလူနာ3900ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ1650ကျော်ရှိနေပြီးဒါဟာကွန်ဂရိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတလျှောက်

0: Thật là mình xin có lòng nhận của một tài liệu mà cứng và dùi khen kỳ ở xin mấy đích lại còn lại sẵn tập bằng cửa thành cái đó chọc bằng MCTF tôi có mời lại khi lại thân mà tôi chọc quyết định còn cực là tôi chính công là tí MCLC cũng không rõ mà nhau sẽ xin chí tôi đã cảnh cho bây giờ khi tất cả người ta nhìn nghĩ ở chí là bốn tôi cuối cả liệt kỳ kỳ ơn lại sẵn tôi đã khi xin đại bốn sẵn ngày một khi chọc bây giờ kỳ cảnh giới cảnh hình cực đáng của nó từ xưa mà khẩn năng tập lên màn tôi sức giáo của tôi kể khi giáo mãi bảo tự đời khi xin đại lưu sang ngại ăn cầm mô quy không nó cực đáng an mà khẩn năng thân mô cháu cảnh cả bây giờ khi kênh nếp mô cứ cháu tốt mừng cực lại gặp khi cực đáng nó tự tế bằng cực ra cháu ấy mô cứ cháu bốn cực giáo cảnh cảnh và ăn xuân sư trí cực đã bọc lâm yên nó còn cực cả in trí tự thân mô cực là từ xưa mà quy cả tổng tự cực đã cả ụt cả quy nó có ang yang kui ka pha hong pha hri an mo son plak la nyam ut nyam kui ang a ko kui ka khi kat yang na tu tu ko la bim bang ahin nan hei yang mo kon nan kata krong ka pya vi pok yam in kan ki pa mo chuk cho kan cho pa yu kan cho mang ang a mai pa mo pu pa pon tu hut kata tong tai tap len man sa sa nye pun kui ka pwai ki ti pa mo chuk cho kui pun krong ko ta tu un yin na pa mo kata tong tai na yung prai ang a ko ก็ดอกเงินหายปนติดตุ่มไปที่อยู่การจองเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการกุนนายกุดากุจีปนติดไหนไหนของอุดคำเลยนะคือปนติดต่อสติจุนันเองสตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาปัดเล่นมันกุศลสักปะเมืองไม้คอยกระดามังชายดักที่สดายาสง่ายต้องหอยอันยาสง่ายผันมาปลักปลามังไทยอจิยาแรปติต่อเราแรปติยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนาเลือดต่ออำนาจทันเกี่ยวกับกุยกะกลายลูกกุจีปฏิเป็นกุยกะจองของกับยาวิกันในมอกะขี่กะคาส่วนมังมันท่านหมอของกับยาวิกันในอังกมาสอกปีตุปีมอต่อที่ยังราวกาตับเลือดมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอคนนั้นท่านหมอกับเล็บจุลามังชายที่ยาวตับเลือดมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการจองสังลังกับยังกราบเสือนอัดอื่นนั้นท่านหมอกองกับเอฟีเนี่ยนำปังจุนนันโซซังปุ่นแม่กุมยุสกระหัดกระกลางยอมกับยังกราบึมเมอร์ไม้กองกับเพชรไปอยู่ตัดเล่นมันผู้สุดกราบึมเซนโซซังแม่ปุ่นยุกิกองกับสอบติดติดเลยมองพวกเขาประจอนอาจเอิญอย่างนั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึมเมอร์กระเติมกระจอยไม้กระตัดเตะกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตะสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกลางปีเซนงามเมอร์มองเขาคุยกับคริ้งเราเพิ่มก็เราการอดการคุยก็เราเปิดสันติท่านเนาะกองการประสุชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรส่งสังเกตุการกดคิวพีทีผลิตต่อการต้องต้องอยู่นั้นควันที่เหมือนมันสมัยที่ต่อไปเราคำพีทีอย่างเมื่อก่อนนั้นท่านตัดแลนทายที่ผลิตหมดนอกที่ขี้คำพีขี้คำพีกำหมดที่ตัดแลนเมื่อก่อนนั้นอังผลิตต่อไปเราคำพีทีส่วนสังในปุ่นเงินอุดกีกระดับมันใช้ส่วนสังในปุ่นอยู่ที่ไกลมองมองปุ่นติดต่อสติตะกะขันตะกะไอปุ่นกุยกาตองเฮ้ยสร้างหรือจิตชีแค่นั้นค่ะหายไปตัดแดนมันผู้ฝึกสักออกสปรับส่วนสังในกุยกาปุ่นติดหลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปุ่นดูยาวจุยาวใช้ยังเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอดในรวมแปดจอดที่เป็นกรองปลักระเป็นเชิงของตัดแต่ดีเอิร์นเฮ้ยตัดแดนมันผู้ฝึกสักขันที่ห้อยกระดับมันใช้กองกับอยู่นอกทันทีอังอาก็จุดจอหนังลงกลายไปเอิญลายตะมูกระเจาะคือสุดใดยาสังไห้อันมอนปุยประกุยกระดับมังชายไม้ประมอจุดจอประตูไข่นายปุยประตูอยู่กันกระดับมังชายทันทีโซซังอังเอกบนกุยกระคีกระคาจอดุขอดกับเป็นกลอมเองพันจีท่านมอจุดจอปุยประจอตุตีเป็นกลอมกระดับหลักอย่างของนายลงกลายทันทีท่านมอปล่อยสลับประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกลอมอังอาก็อังตะมอประหลาประสีส่วนสังอันผลติดต่อหลักง่ายกับยังนอเมื่อคือเจ้าเจ้าเป็นสตรีไม้ตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านล็อกกันเจ้าอยู่ตับแลนมันกระทัดกระทางไม้จับปูขันขีคุยกับถัดกระกับยังก็รับหรือเสียงส่วนสังในคุยกับตองปีติกระดับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลติดต่อลู่จุนนันเฮ้จุดจบจะเกิดการเจ้ากลางไม้ก็รับหรือเสียงกระดับไม้ประมงจุดย้อนไหนรวมแปลแทนที่อังอาก็สมัยที่คบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนเป็นเมืองมันให้ตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาบึงเมืองมันมันชายประมาจุดจอปัญญากรอกับยังออนไลน์ประมาจุดจอประโยชน์การจอไลน์
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး တိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ก่อนเป็นบางอังอาก็อยู่การจอกับเพจกับยางก็รอเป็นบางประแกการจอดไหนที่ทีวีเอไหนประมาณจุดจอดคือจุดอังอาก็ให้ปนไปอยู่การจอกับตัดสนการจอดไหลที่ดีตอนมาอุณหภูมิอเมริกาอยู่ขันทีกระดับหลักหลักสง่ายดักที่กุจกุจีอังอาเป็นอยู่การจอกับเพจกับยางก็รอเป็นเสริมไหนประมาณจุดจอดเป็นยอกรอที่อยู่การจอดไหลที่ก็รอเป็นบางอังอาก็ให้ปนไปคุยกับชาติกับยางการจอดไปอยู่ที่ท่านเนาะก็กลับไปอยู่จุดจอที่อยู่แกนแม่มาคุยวันสดสดก็รับเป็นเสียงสดสดคุยกับตัดแต่กิติการจอกับยอกรอกับยังออนไลน์ของไปคอมเลนไม่ประมาทจุดจอแต่ก็จุดกิติพีเอคุยกับหมดกิติคุณจะคุยที่เอฟวันคุยกับจองให้ท่านหมอไลฟ์สตาร์นี้หมอไลฟ์สตาร์ก็ต่อจุดจอคุยอยู่การขั้นกระดับจังพัง MCGM ข้าวันยาเป็นกองไลฟ์สตาร์นี้แกก็คุยกับพาร์ทฟารีไม่แกมองกับพาร์ทฟารีส่วนไปคุยจุดจอThat's my day, my son, who got up with me.
2: ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေနှပူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေမော်တော်ကားဖွေးဖွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက်ကတူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กายนี่ก็จะมาขันซาเกียบาบีมันนี่ต้องมาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิเนี่ยน้องเมย์ที่ปลาหมูนี่ทานบีแล้วงาดูงูนี่ผัดผิดปลาหมูงาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุกพาลูกปลาหมูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาได้ที่เช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบีหรอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าตัวเลยไม่ใช่ขันใส่จอปลาตัวเลยไอ้ไรไม่รู้ใส่จอมาจะอาบูใส่จอก็ชอบเราไม่อาบูเตี้ยนะไอ้ก็น่าช
1: တခြားလူတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

catch up. And I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. Not only these of you, didn't tell me so tired. Not only in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. Not only the way. A gentle sitter job. Yoga gets on to go with Kukan. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, I look it. With that, so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse in knowledge. Did you gagway PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็เย่เย่เย่เส้นจีเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับเรื่องเรียนพี่ดูเรื่องงานรูปมีกลุ่มมันมาเลยงานรูปเป็นตัวเดียวงานรูปเป็นมีอยู่งานรูปเป็นตัวมาตัวไม่เองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นกินช้าสองที่ได้ไหมสองที่ตัวไหนสองที่ต้องขยับตัวนี้มีอะไรกันเลยค่ะ เราเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็ดทำเราเลยเชื่อใจจุดสุดต้นนั่นจ้ะเราเอามันได้กูได้จ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกเอาอย่าง

0: Ya ben de CEO, Ababe de CEO. Walau nak pensa ini lagi tu, pasti dah cakap malu dia naik dia. Macam cakap baru baru macam ni, lupa tu lupa lapar lagi. Kalau dua jenis saja, ya walau tu lalu ada tu jenis cakap.
1: Tengah seni miao, si lelong lulu ayerobo, amui boy, kanago, tayau lare, luye, ngasai kan sibi, siaro tengaro miao, wazo tengah miao ni lekwa, luye witu bisi regule, sakat luran ke jawar, si lelong lulu ayerobo ha, tangguh sisa sikhune, agola siya ma, tenanggalong atainane, bobau kere, demokrasi ye ne, siya nasih seni sanjing ye, lulu lusha muzi pibare, aku tengah begere, mibin tering jangya regulo, tering da gomien duga, bibu tarap pibare. ยามานุยุครุนิเกสุไลน์ตงเซยันิมิยงกุนปูนังไงยิ่งบ่ดูนิจจะพระมามูจันทุบยันเนอแค่นาเมซาวมาจิมบาปูนังไงยิ่งบ่ดูนิจจะพระมามูจันอังกฤษบาดานเนอจูเกาซีพีเอลูกข้อสูเรยามานังไงเสียนาเชนเซเนอานาเชนเซเนแมนเดมิอาบีไดอามิพยาชิโมยเนฟเดรเวบิรองซูติซาวีเอตัวปูนตบ่ดูนิจจะเตยเยพระมามูจันกูทุบยันจิญญาจาวเตรมิเรียรุยกูบาเพกอเชนบิอาเรแค่นาเตยกูเมซาวมิวมาจิมบาเกจาราบา CMPH NUCC NUG สกายไดน์ลอตโต้สกายจากาลาอสุยาแมนเดลีจากาลาอสุยาแมนเดลีดีดาลอตโต้ทูกาตบอตูอัตติบิวจางเล่ทบยันเจียงาเกจาวารี และในการพูดซีมาโอเตมิวดานยิ่งใหญ่ใจมีงานกองซีNUCCก็คู่ปูนายงานยิ่งบ่ดูนิจจะกูก็มาขึ้นท้าพิวบีโร่พิวซูลูกสองดาลูยี่ปงยาอาพีน่าเลียบารีและกองดูอันนี้เนี่ยคู่ปูนายงานยิ่งบ่ดูนิจจะมูจังกูSEF ลูเฟดเวอร์ดิโมกราซีบีรังซูปอชงยี่อุสังคอมมิตี้เนี่ยอาจารย์เอียนซูเรซีเล่ปีปูตัวเมลูสูบารีที่ปูนายงานยิ่งบ่ดูนิจจะมูจังเดม่าบารุยปาวินาเลลูลีลาจีเรก้า ตอนนี้เอียนซูเอเชนเจียนจะพิบวารีพิจารณาเรื่องเงินเจียนสวัสดิ์ส่งสุนีย์ลี่เลนิดาพิเศษบุแต่สุดท้ายเนมยีดีตาตะคูเดียร์ล้มยาวยีตามาฮอบเอแต่ในงานล้มยาวเดียร์ที่จะพิจารณาเทอดูบุบังใจป่วยวินจับบุเซลสุนีย์ในงานเอียดุส่งสุนีย์แม่กิสาชิลาเกย์อากูบอกในงานเดียร์บอกตัวนี้จะบอกมาดาอาชีพแคมบิโร่ตอนนี้เอียนซูเรียจะสุนีย์ใจมีตบหัวจะยูบีมาดาจงเปลี่ยนสังเวยตัวบุ ณท้องเสียชี้แจงอุปริเอาก้านายงี้เสนอโกงเทพบุมาฮอบเอตอนนี้เอาเมียนบุเนติโมกรีซีบีรังสุดที่สามหัวจ้วยที่แม่พิวบีโร่พี่ว่าสวยแก่ต้องพิวบุสุเรชัดดีป่าวเวนเดลุดเรนพอบยามุเรียตียาวารีอากูจะบอกดูนี่จะกูเท่าแข่งจังเจียนยาเรอพ่อคนนั้นพ่อเรียนมาสกายเนี่ยแมนเดลีรู้ก้าจากาลาสุยานเนี่ยยุทธ์จงรู้ก้าสุสุบังลีพ่อพิวบีโร่NUCCCMPH NUG รู้ก้าต้องพ่อพิวบารีอาจารย์ตอนนี้การพ่อเอซีรู้พิจเต ดีด้าอะไรเพื่อสิ่งเหล่านี้เรื่องอยู่จีเอาการมาโฮเต้พีดีเอฟจะเพื่อรีลูมิวแต่ในด้านเล่นการเพื่อรีลูมิวกูเลยปีบุตัวเมลูเตรียมมีเดียจะช่วยกูพิจารณาเลยทุกอย่างวันนี้อาจจะมาปาชีเรเซอสุเนนายงี้อายาด้วยส่งสุนิเมชินิมิวชิลายงอากูบอกตัวตุนิจะเอาไปเช็คกันบีโร่ตอนนี้ยังสุริเอเชนเจนอาจจะยังสุนิมีนายปีมาเซอสุทันจงเปลี่ยนบุสุเรชัดทุกอย่างแต่ในด้านเล่นการจะเพื่อรีอันนี้เนี่ยตัวจูบุขั้นแค่ไหนเนี่ยจะพิบาลไหม อากูเลือกเชื่อเชนี่ที่ช่วยจงดูเอียอับยี่ยัดบ่ดูนิมูยาอยู่ตัวเกจาร์ได้ด้านด้านนั้นการพูดรู้อันนี้เนี่ยจะพูดจริงอันนี้ท้าบ่มาด่าอาชีพผิวบีโร่สมพิจารณาพิบารีแต่เส้นนั้นจะคอนเซ็ปต์สิ่งนี้เอาไปกูแค่เนี่ยจะเอาเรื่องการพูดนับพูดอับยี่ยัดบ่ดูนิมูยูเกจาร์ยาบีโร่อันนี้ลดบ่ดูนิมูมายูเกนอาจารย์ด้านนั้นการพูดรู้เนี่ยใจไม่นามิวอาชีพนี้ก็อาจารย์ด้านนั้นการพูดรู้เนี่ยใจไม่นามิวอาชีพนี้ก็พิจารณาเชนี่เลย
2: CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျေပြဲမှုအဖြစ်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့